0: แบบทำไมต้องดูตัวเองว่าในเวลาเขาแล้วก็บรรยายวิชาพิเศษเรื่องนี้มันยังไงก็ดีก็ได้ในบ้านเรื่องที่จะดูได้เขาต้องการอะไร
1: Thank you.